สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้รายการของเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญคือคุณอาจบุญนาถนักเขียนนักแปลและผู้ทำสำนักพิมพ์และคุณฟุกุโตมิโชล่ามและนักแปลไทยญี่ปุ่นนะครับเกี่ยวกับพัฒนาการของการ์ตูนผู้หญิงของญี่ปุ่นหรือโชโจมังกะกับการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในสังคมรวมถึงบทบาทในอาชีพใหม่ๆของผู้หญิงในญี่ปุ่นแต่ว่าก่อนอื่นครับเราจะไปฟังเพลงเพลินๆกันก่อนกับเพลงที่มีชื่อว่า Cakes ของวง Homecomings ที่มีเนื้อหาพูดถึงความรักที่จะนึกถึงจุดที่คล้ายกันเมื่อต้องจากกันและเมื่อต้องแบ่งของไม่ว่าจะเป็นเค้กหรือความรักก็จะให้ชิ้นที่ใหญ่กว่าไปขอเชิญรับฟังครับ

0: เอาละครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกับคุณอาจบุญนาคซึ่งเป็นนักเขียนนักแปลแล้วก็ผู้ทำสำนักพิมพ์แล้วก็คุณฟุกุโทมิโชนะครับนักแปลภาษาไทยแล้วก็ญี่ปุ่นหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของโชโจมังกะหรือว่าการ์ตูนผู้หญิงกับบทบาทของผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่นนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับถามคุณอาจก่อนอ่านการ์ตูนโชโจมังกะอะไรบ้าง
2: โอ้ยอ่านเป็นตัวอ่านชื่อการ์ตูนโชโจมังกะเลยครับเพราะว่าเนื่องจากคุณแม่เป็นคนญี่ปุ่นแล้วคุณแม่จนบัดนี้นะฮะคุณแม่ก็ยังอ่านการ์ตูนโชโจมังกะอยู่แล้วก็ได้อิทธิพลจากคุณแม่ก็ทำให้อ่านการ์ตูนโชโจมังกะตั้งแต่เด็กแล้วก็ซื้อการ์ตูนโชโจมังกะที่แปลเป็นไทยมาโดยตลอดนะ
0: แต่ว่าพอพูดถึงโชโจมังกะเดี๋ยวเขาคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะแบบว่าเอ๊ะมันคืออะไรก็คือการ์ตูนที่ตาโตๆอะไร
2: เขาเรียกการ์ตูนตาหวานไงฮะเออ
0: การ์ตูนตาหวาน
2: การ์ตูนตาหวานใช่
0: แล้วโชล่ะครับสำหรับโชโจมังกะ
1: ค
0: ือเด็กผู้ชายหรือญี่ปุ่นอ่านไหมหรือว่าเขาแยกกันเลยว่าผู้หญิงก็อ่านโชโจมังกะผู้ชายก็ไปอ่านการ์ตูนอีกแบบน
1: ึ
0: ง
1: จริงสมัยผมเนี่ยตัวนี้เด็กๆเนี่ยอ่านการ์ตูนผ่านพวกสมาร์ทโฟนหรือว่าคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเนี่ยแต่ว่าคือสมัยของผมเนี่ยยังเวลาอ่านการ์ตูนก็ต้องไปซื้อนิตยสารการ์ตูนซึ่งมันแยกพิมพ์เป็นนิตยสารการ์ตูนที่เน้นการ์ตูนสำหรับผู้ชายกับเน
2: ้
1: นนิตยสารการ์ตูนที่เน้นเรื่องของผู้หญิง
2: เด็กผู้หญิง
1: ซึ่งใช่แต่เด็กผู้หญิงก็เลยก็มีโอกาสน้อยครับก็ถ้าใช้ชีวิตตามปกติก็มีโอกาสน้อยที่จะได้สัมผัสกับโชโจมังกะแต่ว่าด้วยความที่คุณแม่ผมเนี่ยคนชอบโชโจมังกะก็เลยสิ่งที่ใจแม่ผมสะสมมาก็ซึ่งเป็นการ์ตูนที่พิมพ์เป็นเล่มเนาะก็จะอยู่ที่บ้านด้วยแหละก็เลยผมก็เลยอ่านอะไรเรื่องที่อาจจะค่อนข้างเก่านิดหนึ่งนะฮะซึ่งไม่ได้ตามยุคสมัย
2: ตอนนั้นเลย
0: สำหรับเนื้อเรื่องของการ์ตูนโชโจมังกะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนครับคุณนัท
2: มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะครับถ้าจะบอกจริงๆการต้นกำเนิดของการ์ตูนโชโจมังกะเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยนักเขียนผู้ชายนิตยสารการ์ตูนเด็กผู้หญิงนะฮะเกิดนิตยสารการ์ตูนนิตยสารเด็กผู้หญิงก่อนนิตยสารเด็กผู้หญิงเนี่ยที่เขาเรียกโชโจไกโชโจกาโฮอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นนิตยสารสำหรับให้เด็กผู้หญิงแล้วก็แปลกกว่านิตยสารไทยตรงที่ว่านิตยสารในยุคเดียวกันในยุคที่เป็นร5ร6ในของเมืองของเมืองไทยเนี่ยจะเป็นแค่แบบที่เป็นแบบตัวอักษรล้วนใช่มั้ยฮะแต่ว่านิตยสารของญี่ปุ่นนั้นน่ะเค้ามีภาพวาดอิลลัสเตรเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยฮะขึ้นมาเพราะฉะนั้นการ์ตูนโชโจมังกะเค้าก็มีต้นฐานที่เกิดขึ้นจากนักเขียนวาดภาพวาดประกอบพวกเนี้ยประกอบบทนิยสารหรือประกอบข้างในแล้วก็ค่อยๆพัฒนาการมาเป็นการ์ตูนแล้วก็ในยุคแรกๆคนเขียนการ์ตูนโชโจมังกะหรือการ์ตูนเด็กผู้หญิงเป็นผู้ชายเขียนเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเนื้อเรื่องที่ว่าเป็นเด็กผู้หญิงในภาพมองของผู้ชายผู้ใหญ่ที่ต้องการประกอบสร้างให้เด็กผู้หญิงเป็นอย่างไรแล้วก็เนื้อหาเนื้อเรื่องของการ์ตูนเด็กผู้หญิงในยุคแรกๆโชโจมังกะในยุคแรกๆก็เลยจะเป็นการ์ตูนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองนะฮะเกี่ยวกับไม่ห้ามมีเรื่องทาบูเลยในยุคนั้นที่เป็นข้อห้ามเลยคือเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เขาบอกการ์ตูนโชโจมังกะที่ให้เป็นไพโอเนียร์อันแรกจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นก็มีนะฮะแต่ที่ให้เป็นไพโอเนียร์ก็คือเกิดขึ้นจากเทสึกะโอซามุซึ่งถือว่าเป็นบิดามังงะของญี่ปุ่นนะฮะขึ้นมาแล้วก็เรื่องที่เขาให้เป็นหมุดหมายไมล์สโตนของการ์ตูนโชโจมังงะก็คือเรื่องริโบนโนคิชิก็คืออัศวินลิปปินแต่คนไทยจะรู้จักในนามว่าเจ้าหญิงอัศวินก็คือเป็นเรื่องราวที่ว่ามีประเทศสมมุติประเทศหนึ่งเนี่ยให้กำเนิดเจ้าหญิงพระราชากับพระราชินีให้กำเนิดเจ้าหญิงมาแต่ว่าประเทศนั้นมีปัญหาเรื่องผู้สืบทอดรัชทายาทก็เลยให้เจ้าหญิงเนี่ยแต่งตัวเป็นผู้ชายแล้วก็ถูกเลี้ยงมาขึ้นมาในฐานะเจ้าชายรัชทายาทแต่ที่

0: ู้หญิงนะฮะขึ้นมา
1: ต
0: ัวนี้กระทั่งเนี่ยเด็กผู้หญิงที่เด็กผู้หญิงที่เติบโตมาในโชโจมังงะยุคแรกเนี่ยก็จะมีข้อโต้แย้งในใจว่าเด็กผู้หญิงไม่ได้เป็นอย่างนี้หรือว่านักเขียนอาจารย์ผู้ชายเขียนแล้วไม่สมจริงอะไรเงี้ยเด็กผู้หญิงก็รู้สึกคัดค้านในใจเวลาอ่านแล้วกลุ่มเด็กผู้หญิงพวกนี้เมื่อโตขึ้นมาก็เลยกลายเป็นนักเขียนการ์ตูนก็ผลิตงานออกมาที่ฉีกขนบจากการ์ตูนเด็กผู้หญิงโชโจมังงะแล้วก็มีความหลากหลายมีชีวิตที่มีเรื่องความรักมีอะไรอย่างนี้ขึ้นมาแล้ว
2: นะฮะคือช่วงแรกๆเนี่ยดูแล้วก็บอกว่าเป็นอย่างที่คุณอัดพูดว่ามีแต่ผู้ชายที่เขียนทั้งหลังเนี่ยก็เริ่มที่จะมีผู้หญิงแล้วก็อย่างการ์ตูนอย่างที่บอกฮะที่เป็นเจ้าหญิงอัศวินเองก็มีการเขาเรียกแหละข้ามเพศนะผู้หญิงแต่ว่าไปแสดงบทบาทผู้ชายไอ้การทำแบบนี้คือมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวฮะมันมีเรื่องที่มีการพูดอย่างเช่นเรื่องของกุหลาบแวร์ไซออสการ์เองเนี่ยก็เป็นผู้หญิงฮะแต่ว่าก็ทำแสดงตัวบทบาทเป็นผู้ชายจะเขียนโดยผู้หญิงซึ่งเรื่องกุหลาบแวร์ไซเนี่ยมันมีการวิเคราะห์ว่ามันออกมาในช่วงประมาณปี1900ปี2515ซึ่งเป็นช่วงที่มันมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิสตรีในโลกตะวันตกค่อนข้างเยอะแล้วก็เริ่มเข้ามาที่ญี่ปุ่นแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยที่ในอดีตที่ผ่านมาผู้หญิงก็แต่งงานสิมีลูกทำงานบ้านไปบทบาทคือจบอยู่แค่นั้นคือหมายว่าไอ้งานนอกบ้านเนี่ยไม่มีภาพของผู้หญิงญี่ปุ่นเลยก็มีคนบอกว่าไอ้ตัวการ์ตูนที่ออกมากุหลาบแวร์ไซน์เนี่ยมันแสดงให้เห็นบทบาทของผู้หญิงในสังคมที่มันเพิ่มมากขึ้นแล้วบอกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจหรือว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมคุณอัดมองตรงนี้ว่ายังไงฮะ
0: จริงก็ถูกอยู่อย่างหนึ่งว่าไม่งั้นความคิดอ่านของเด็กผู้หญิงญี่ปุ่นถ้าเกิดในยุคก่อนเนี่ยฮะที่ว่าเขาจะถามเด็กผู้หญิงในอนุบาลว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอันดับหนึ่งที่ทุกคนก็จะต้องตอบว่าทุกประเทศก็จะงงว่าทำไมเด็กญี่ปุ่นตอบอย่างนี้ก็คืออยากเป็นเจ้าสาวอยากเป็นฮานาโยเมะนะไม่ได้อยากเป็นภรรยาด้วยนะอยากเป็นเจ้าสาวอย่างเงี้ยขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นคำตอบยอดฮิตก็น่าสนใจมันจะมีการ์ตูนจองเด็กผู้หญิงที่เขาเรียกว่ามาจกโกะที่แปลว่าแม่มดน้อยทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้ายุคเรายุคผมกับพี่แฟงก็จะทันอักกุจังที่แบบว่ามีตลับแม่ขึ้นมาแล้วเปิดมาแล้วก็เทคุมาคุเทคุมาคุมากระยงที่แบบพูดแล้วก็จะแปลงร่างเป็นผู้ใหญ่ที่มีอาชีพก็คือมีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในตรงจุดนั้นใช่ไหมฮะว่าในการที่จะตอบกรกับเราร้ายในการที่จะแก้ไขปัญหาเล็กๆอะไรบางอย่างขึ้นในที่เกิดขึ้นในท้องเรื่องการ์ตูนน่ะก็คือว่าคุณต้องเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงเต็มวัยมีอาชีพมันก็จะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยุคนั้นขึ้นมาแต่ตัวที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆก็คือเรื่องเซเลอร์มูนก็คือว่าแปลงร่างเป็นอัศวินที่จะตอบกรกับเราร้ายด้วยตัวเองขึ้นมาเนี่ยในมุมมองของแว่นตาเฟมินิสต์เขาบอกว่าตัวเรื่องเซเลอร์มูนนี่แหละคือเป็นการที่จะเปลี่ยนบทบาทแล้วก็เปลี่ยนโลกทัศน์ของเด็กผู้หญิงที่จะให้รู้จักว่าไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คือคุณสามารถที่จะหยัดยืนขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้ด้วยตัวคุณเองได้เพราะว่าหลังจากนั้นการ์ตูนเด็กผู้หญิงเหล่านี้ที่เป็นเรื่องการ์ตูนที่เด็กผู้หญิงขึ้นมาต่อสู้เองก็เกิดขึ้นต่อมาเรื่อยๆ
2: แล้วโชว์ล่ะครับ เพื่อนๆตอนที่โตมาเด็กผู้หญิงที่อ่านพวกโชโจมังกะเหล่านี้เนี่ยรู้สึกไหมว่าความคิดหรืออะไรคิดอ่านของเขาเนี่ยมันเปลี่ยนไป
1: สมัยผมเด็กเนี่ยก็เป็นตรงกับช่วงเวลาที่เซเลอร์มูนเริ่มฉายมันฮิตมากในเมืองเพื่อนในห้องเรียนด้วยเนาะคืออย่างผู้ชายเองก็อยากเป็นเซเลอร์มูนขึ้นมาบ้าง ใช่ แล้วยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่มันจะอะไรนะแซวว่าเฮ้ยเธอเป็นผู้ชายนะก็จะอยากเป็นจะไปเป็นเซเลอร์มูนได้ยังไงอะไรเนี่ยด้วยถ้ามีเหตุการณ์แบบนั้นก็เกิดขึ้นในห้องเรียนก็จะมักจะมีเพื่อนผู้หญิงออกมาปกป้องเพื่อนผู้ชาย
0: ที่ชอบเซเลอร์มูน
1: ใช่เซเลอร์มูนนั่นแหละฮะซึ่งมันเป็นอาจจะมันสมคือการ์ตูนเนี่ยมันมีอิทธิพลอย่างมากต่อโลกทัศน์ของผู้หญิงในสมัยนั้นด้วยมั้งอันนี้ผมรู้สึกนะ
2: ก็น่าสนใจนะฮะที่ว่าตัวเซเลอร์มูนเนี่ยเป็นตัวฮีโรอีนก็คือหมายถึงว่าเป็นตัวฮีโร่ที่เป็นเด็กผู้หญิงเพราะว่าถ้าเกิดเราอ่านการ์ตูนหรือว่าดูแอนิเมชันแต่ก่อนหน้านี้นะฮะอย่างพวก ที่ผมดูอย่างเกรทมาชินกาแซดอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็จะกลายเป็นเหมือนกับตัวช่วยนะไม่มีเป็นที่เป็นฮีโร่ที่ว่าเป็นคนที่จะจัดการกับเหล่าร้าย
0: เนี่ยด้วยตัวเองที่ต่อสู้ด้วยตัวเองใช
2: ่ทีนี้ในการ์ตูนโชโจมังกาเองเนี่ยมันก็มีการเขียนถึงบทบาทของผู้ชายด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่าในโชโจมังกาจะเป็นแบบผู้ชายที่แบบดูเหมือนจะเข้าใจผู้หญิงซะเหลือเกินอะไรประมาณแบบนี้นะว่าผู้หญิงยอมรับในสิ่งที่ผู้หญิงเป็นหรือว่าเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตนั่นคือทำให้เขาบอกว่าทำให้ผู้หญิงที่อ่านรู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วฉันอยากจะมีคู่ชีวิตหรือฉันอยากจะมีสามีแบบนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันส่งผลยังไงต่อสังคมญี่ปุ่นโดยรวมนะแต่ว่าโชโจมังกาผู้หญิงอ่านเนาะผู้ชายไม่ได้อ่านเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้อย่างไร
1: คือ
2: โชละครับมีโชโจมังกาแน่นอนแหละว่าคนอ่านก็คือเป็นเด็กผู้หญิงก็คงจะส่งผลต่อแนวความคิดแต่สำหรับเด็กผู้ชาย
1: ครับแต่ว่าคือถึงเด็กผู้ชายเนี่ยไม่ได้เข้าไปอ่านโชโจมังกาด้วยตนเนี่ยแต่ว่าคือมันบางทีก็จะผลงานที่ดันๆเนี่ยก็จะดัดถูกดัดแปลงขึ้นมาเป็นซีรีส์บ้างหรือว่าอนิเมะบ้างเนาะแล้วมันจะฉายทางทีวีเนี่ยซึ่งทำให้เด็กผู้ชายคนได้มีโอกาสที่จะดูได้ดูเรื่องราวเหล่านั้นแบบเยอะมากด้วยแหละคือแล้วก็บางทีก็จะรู้สึกว่ามันญี่ปุ่นหรือสังคมที่เราอยู่เนี่ยมันมีขนบแบบนี้ด้วยแล้วที่คือในเรื่องเนี้ยก็จะตัวเอกผู้หญิงเนี่ยเขาจะเหมือนว่าพยายามต่อต้านกับขนบที่ถูกกดทับลมมาอะไรเนี่ยด้วยนะซึ่งมันทำให้ผู้ชายเองก็จะตระหนักรู้ว่าเฮ้ยที่เราใช้ชีวิตอยู่กันนี้ก็จะมีปัญหาแบบนี้ด้วยหรือว่าซึ่งมันก็เป็นการที่อะไรนะทั้ง enlightenment ทั้งให้ความรู้กับผู้ชายด้วยแล้วทั้ง empowerment นะให้พลังกับผู้หญิงด้วยแหละครับคืออันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมเนาะแต่มันก็มีสองอิทธิพลอย่างกว้างขวางด้วยแหละครับ
2: นะฮะคือเป็นในทางอ้อมไม่ได้อ่านก็จริงแต่ว่าม
1: ี
2: แอน
1: ิ
2: เม
1: ชั่
2: นที
1: ่
2: เป็นอย่างนี้ออกมา
1: ใช่แล้วครับก็อย่างน้อยก็มันก็อาจจะกลายไปเป็นอะไรนะพลังที่แอบซ่อนของผู้หญิงไว้ด้วยแหละคือเมื่อเด็กผู้หญิงเนี่ยโตขึ้นมาแล้วก็เจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่เหมือนจะเคยอยู่ไหนเลื่อนโชโจมังกันเนี้ยก็พวกเขาก็จะมีแรงต่อสู้ด้วยไงซึ่งมันทำให้คนรอบข้างก็จะรู้ว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้หรือผู้หญิงในญี่ปุ่นเนี้ยก็จะอ๋อมีปัญหาต้องประสบปัญหาแบบนี้ด้วยอะไรเนี้ยนะซึ่งมันก็จะใช้เวลาอาจจะใช้เวลาบ้างแต่ว่ามันจะส่งผลทางอ้อมไปเรื่อยๆเลยครับครับ
2: ฮะแล้วกับสังคมไทยแล้วฮะคุณอาจสำหรับคนที่อ่านโชโจมังกามันส่งผลอะไรต่อความคิด
0: เอาเรื่องง่ายๆก่อนแล้วกันนะฮะที่แบบว่าในฐานะที่ตอนนั้นเติบโตเด็กวัยรุ่นแล้วเป็นคนเอาไปตุ้นเรื่องหนึ่งเนี้ยไปเผยแพร่ให้เพื่อนตอนที่ไปเรียนม.ปลายแล้วไปโรงเรียนสหเนี่ยแล้วปรากฏว่าเพื่อนทั้งห้องเนี่ยอ่านการ์ตูนเรื่องนี้ตามเราเราไปก็เอาไปเผยแพร่แล้วจะกลายเป็นแบบว่าเหมือนเทรนกระแสมันเป็นเรื่องเด็กผู้หญิงม.ปลายกับเด็กผู้ชายม.ปลายที่รักกันในโรงเรียนนี่แหละแล้วก็เกิดรักกันมากแล้วเกิดเหมือนถูกที่บ้านขัดขวางอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วก็หนีออกจากบ้านแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยฮะขึ้นมาซึ่งสำหรับสังคมไทยในยุคทศวรรษที่ประมาณ2530เนี่ยมันก็ถือว่าอู้ค่อนข้างแบบว่าเป็นเรื่องแบบอู้ในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเอกชนที่เป็น upper middle ชนชั้นกลางสูงแล้วเนี่ยมันก็คือถือว่าอื้อตายแล้วมันเป็นเรื่องรุนแรงมากในขณะที่จำได้ว่ากฎโรงเรียนเนี่ยคือแรงมากอ่ะโดยเฉพาะเราเป็นเด็กผู้ชายเรายังเห็นว่าในการกดทับเด็กผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเพราะว่าเราอยู่ร่วมห้องกับที่เพื่อนผู้หญิงแล้วเวลามีการตรวจระเบียบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเด็กผู้หญิงจะถูกเพ่งเล็งมากกว่าเด็กผู้ชายมากนะฮะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าการ์ตูนที่เราเอาไปเผยแพร่เรื่องนั้นเนี่ย มันเหมือนการ์ตูนฮีลลิ่งคือเยียวยาจิตใจสำหรับเด็กผู้หญิงในวัยนั้นของประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์อย่างเงี้ยขึ้นมาผมคิดว่ามันอยู่ในยังอยู่ในลักษณะที่เป็นเยียวยาจิตใจหรือว่าประโลมโลกอ่ะคือเหมือนนิยายประโลมโลกที่เคยเยียวยาจิตใจผู้หญิงในยุคหนึ่งของไทยใช่ไหมเพียงแต่เปลี่ยนจากนวนิยายประโลมโลกเนี่ยมาเป็นการ์ตูนที่เป็นเรื่องการ์ตูนประโลมโลกเนี่ยขึ้นมามากกว่า
2: ครับนะฮะแล้วครับวันนี้เราก็คุยกันมาพอสมควรแล้วเกี่ยวกับโชโจมังกาก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับคือคุณนัทบุญนาคแล้วก็คุณฟุกุโตมิโชด้วยที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้แล้วก็คงหวังว่าโอกาสหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันในแบบนี้อีกนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ
0: ขอบคุณครับ
2: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับ เราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงที่หลายคนอาจคุ้นหูเพราะเป็นเพลงประกอบแอนิเมชันชื่อดังกับเพลงโอโตเมโนโพลิชิของอิชิดะโยโกะที่มีเนื้อหาว่าคติประจำตัวของหญิงสาวคือไม่ว่าจะเจอกับวิกฤตแบบไหนฉันก็จะไม่ยอมท้อแท้และกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan